สบายดีสบายดีสบายดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านทาง Facebook สบายดีซิสจุกัญญา thank you so much sis I love you too okay มีขนอยวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันอีกเด้อกับกงกวันที่3

เดือนเมเดือนเมเลยเด้อเดือนเมเลยเด้อขน่อยเด้อว้าวว้าว I like that the weather is going to be nice changing a lot sis so yeah พอวิทยุทั้งโมวิทยุห้าขน่อยเปลี่ยนเวลาเนาะสิโมงหาสิบเอ็ดโมง that's better for me ดีสำหรับขน่อยเพราะว่าขน่อยบ่ได้อันสิว่าคำบ่ได้อันนั้นเนาะบ่ได้ตื่นดึกแต่เช้า especially ยามหนาวยากยากยากแท้ๆเด้อแต่ว่าดีใจดีใจดีใจสุดๆเด้อขอบใจขอบใจเด้อขอบใจทุกท่านที่เข้ามาวิทยุของพวกเฮาจากทรอนโตจากทรอนโตประเทศแคนาดาขอบใจพี่เซนเป็นสุดเป็นลูกบินเดี่ยวขอบใจสุดสุดเลยเพิ่นแช่ให้เพิ่นส่งเพลงม่วนๆให้ขอบใจเด้อลูกเด้อมีแต่เพลงลาวเพลงแบบม่วนๆเบิ่งเด้อขอหน่อยสิเข้าไปเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเพิ่นส่งมาเข้าไปถามสบายดีแล้วจังมาอ่านข่าวอันนี้เนาะเพราะว่าขนมมักดีใจที่ว่าเห็นทุกๆท่านค่ะมาขอบใจเด้อขอบใจขอบใจบริษัท I can't see you guys here Let's see. Maybe go this one is better. I can see it. I know. I saw Lina. Let's see. Japan should say hi. Lina, sabai di. Pawadi. Oh, dear. Sabai di, duh. Sabai di. Hello, poor Pinong. Sao lao. Sum hao, duh. Sabai di. Say sabai di. Thank you, duh. Thank you, duh. Thank you.Thanks a lot, Lina. Hey, sis! Thank you. What did you get the fish? That's so much. Did you buy it or you went fishing? I like that. See, thank you. They're showing off. I like to eat fresh fish. มันบดสเมลเนาะมันบดสเมลเนาะสิเนาะมันบดสเมลแบบอัน fish นะคำว่าป้าบอกป้าบอกของแท้มันอยากโน้มป้ารักเถื่อเพิ่นเอาไว้จักหน่อยเพิ่นมันบ่อยากนั่นเนาะสิเนาะ Not really. It's not really How you say that? อันกินกับบดแซ่บกินกับบดแซ่บมิ้นข้าวแบบป้าเฮาอยากคือเพิ่นว่ามิ้นข้าวเนาะบางละซีส I'm okay with it just so ขอบใจเด้อเอาคืนนะ I'm jealous at you okay sis you know that okay ขอบใจทุกท่านขอบใจเด้อเจ้เด้อขอบใจเด้อซีสละดาเอ้ยทางอนันต์เพิ่นเห็นหัวใจขอบใจเด้อซีสจากอนันต์ You did my goodness bang sis I can't hear me. You did, my goodness, sis. You need ไปบ่ได้เพราะมันไกลเนาะทรอนโตมันบ่มีน้ำคืออยู่ทางวินเซอร์ Oh my goodness, I love that, sis. If I had time, I just want to, Anna, enjoy you, Anna. I want to enjoy you. Let's see. Wow, can't believe it, sis. แท้เนาะได้หลายแท้ Huh? What you mean, sis? What you mean I speak? What's the word?Yep. Thank you. ขอบใจทุกคนขอบใจทุกคนโอ้ขน่อยโอ้ยมื้อนี้มีฮั่นก็จะสมาเหล่า What is that? See, I can't. I don't understand what you're saying there. มันเสียงบ่แจ้งซั่นบ่เสียงเป็นอะไรสิ Okay. Probably that's yours. That's what นั่น Okay, Lina from where? Lina พูดไทยนะนี่นะโอ้ยคันเขียนไทยกับบ่อ่านคักปานใดโดสบายดีเป็นจังไดเนาะอากาศทางพุ่นฝนตกมอบ่ฝนบ่ตกอยากเย็นแต่ว่า better tomorrow มื้ออื่นเด้อมื้ออื่นฝนตกมื้ออื่นฝนตกทงตกหรือว่าพรุ่งนี้มียังก็ I don't know how to say that that's a tomorrow it's a พรุ่งนี้ I'm not sure okay sis I'm gonna get toไปเข้าในรายการก็ได้ขน่อยขอบใจเดลิดาขอบใจมินิสอนขอบใจนางขอบใจสกุลนาหนุ่มสาวขอบใจลูกวินเดียวขอบใจทุกท่านขน่อยมือในสำคัญได้ you know อยู่ทางพีซซี่ you know we have a บุญทางว่าเราชนโชฮาวันบุญแบบวันวิสาขบูชาเพิ่งกำลังเห็นแต่ขน่อยว่าโอ้ขน่อยไปบ่ฮอดสาธุมิเตสอ่านข่าวฮาเลกนบเอานบเอาขอบใจหลายๆขอบใจไปบ่ฮอดเด้อขน่อยเด้อเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดน่ะสิเพิ่นเอ๊ะงามงามหลายๆๆๆเอ๊ะเบสบายดีเบขอบใจเด้อขอบใจ It's yes ขอบใจ you oh my goodness son เอ๊ะทันยะชมกันเด้อ hello beautiful see ทันยะขอบใจ I like that sis you know I like Pilates yesterday so I'm gonna try to go every Saturday the sister I like that พอทันยะเป็น teacher เป็น instructor ในยิมว่า

She's so beautiful, Tanya. The whole thing, Tanya, you got everything. That's why you are a teacher, you are an instructor for the exercise. I like that. Thank you. Thank you so much. I love it. I love it. Hey, สบายดี ma'am. Nang Peng, สบายดี. Kun hot dan nang de. Kun hot. Hey, Maniwan, how's the weather there, huh, babe? In Montreal, Montreal. Is that good, sis? Still cold or what? Here is better, though. It's not as bad as, you know. But tomorrow it's going to be nice. I was going to go to Paitong High Park. You notice the cherry blossom is so beautiful if I have time. You want to go, Tana? Hey, sis, Tana, when you will go, sis, cherries blossom so beautiful in your High Park. Nah. I'm going to try my best. Yes. Oh, supposed to be later today, sis. Oh, I didn't know. I didn't even look at that. And the weather, United Channel 24. The weather gonna be night. Yes, watching. Thank you, sis. Thank you so much. Oh, sunny day. Wow. Oh, you need bohong. Tanya said gonna be rain. Right? Phone she talk later, you need. There were, I know tomorrow gonna be nice, right, sis? Yeah, tomorrow. But then on, what's it, Tuesday, phone talk eek. Oh my goodness, what are we gonna do? So, Tanya, but if I may, pay what, what's this today? You put hit one visa, busa, nyai, canada. Nyai, put hit, sis, the big one, the big, bun, hana, tak bad. So, I can't make it, though, see, by the time I over there, they finished already, so. That's why it's late. Thank you. Thank you. How like can go well, level. Thank you. I'm so happy you guys drop by. Thank you. Thank you. So can I you loom today? Oh my goodness, everybody over there already. It's about Lawi Ranaram. Can I see and your dog for open by late. Money there. Can I send to plan? Be who I'm the one with Busa. Send Octonion Noom the cow who I'm Tambun Saiba. Let me take and get. เฮ้ซอรี่ครับเฮ้ปึ้ม พระไตรปิฎก ขนวดฉบับ ภาษาลาว เนาะ เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา 2569 ว้าว I can't wait I want to go but ขนวด ถ้าทุกขนวดได้บุญเด้อ อ่านให้ก็ดี ขนวด please ขอเชิญ ทุกท่าน พุทธศาสนกิจทั้งหลายเด้อ ขนวด เชิญเข้าร่วมใส่บาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญ ทางพุทธศาสนาแหละ การเฮปื้มพระไตรปิฎกนครสุดภาษาลาวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อความเจริญหุ่งเฮืองความห่มเย็นและเป็นพลังใจให้แก่ทุกๆฐานขนอยทั้งวัดข้อแผลอาหารหวานข้าวต้มกระเพือกเลือกทั้งไส้อื่นๆตามแต่ขนอยต่างๆเด้อตามแต่ศรัทธาของภัยลาวเนาะทั้งวัดมีข้าวต้มข้าวน้ำไว้ให้บูชาเด้อกรุณา บอกข่าวต่อไปขนอยสาธุขนอยอ่านทุกทีเด้อขนอยเด้ออ่านทุกทีเด้อขอบใจโซโนฮาซิสโนโอเคขนอยอันนี้เดือนจูนขนอยอ่านไว้ก่อนซะแนะนำวัดแต่ว่าแต่อ่านไปแต่นั้นจริงเดือนจูนก็ยังอันนั้นอยู่โอเคโซเลตซีจูนก็ยังมีเด็กสมันเอลิมิขนอยเดือนจูนเซินห่วมทานพุทธสนกิจซนห่วมเดอบุญฉลอง พุทธสิมาและยกยอดโซฟาขอหน่อยเด้อของวัดลาวิรวรรณรามแขวงออนเทเรียววันที่13เด้อขอหน่อยเด้อเริ่มพิเริ่มห่างกะเตรียมและพร้อมเครื่องสักระบูชาต่างๆและประดับประดาสถานที่เวลา6โมงแรงสูตรปริมงคลเด้อวันนี้วันที่14มื้อนั่นจะเจอขอหน่อยวันที่14ตอนเศร้าเต้าโฮม พุทธบริษัทพุทธเต้าโฮมพุทธสนิกะสนทั้งหลายเวลา10โมงเริ่มพิธีทางศาสนาหนังสมาธิไหวพระหับศีลพิธีใส่บาตรถวายสังฆทานต่างๆหลังจากพระสงฆ์สรรพทหารพระสรรพทหารและญาติโยมพระประธานอาหารเที่ยงเด้อเริ่มพิธีการแห่ยอด การแห่ยอดพร้อมไปแบบหอดยอดโซฟาขนอยอ้อมพุทธสิมาเด้อสามหอบและขพร้อมดีด้วยพิธีการถวายและยกยอดโซฟาขึ้นขนอยอาจจะไปทันอยู่ด้วยขนอยสาธุสาธุขนอยไปทันสิไปอยู่ได้ทางวัดลาวได้จัดพิธีหง

ประดิษฐสถานถึงหลังหลังคาสิมหรือหอไตถึงเป็นสิริมงคลแก่วัดอาหามวัดว่าอาหามเด้อขน่อยเด้อพิธีนี้จะมีการแห่ฉลองฟ้อนและการเฮ็ดบุญใส่บาตรแสดงถึงความสมัครคีและความเหลื่อมใสของชาวพุทธเฮาเด้อขน่อยเด้องานฉลองหรือยกยอดโซฟานี่บ่ได้มีประจำปีเด้อขน่อยหลายๆปีจึงได้มีเทื่อหนึ่งมีมือขน่อยมีได้เผื่อมีเมื่อมีสลาหรือสลาหรือสิมใหม่เท่านั้นดังนั้นเนื่องในโอกาสอันดีงามนี่และสำคัญทางวัดลาเวรวันจึงขอแจ้งข่าวนี้มันยังทุกฐานโอ้ยขน่อยอาสาสุพลบุญทีพวกฐานได้หับสะได้ห่วมสางจงได้ไปคุ้มข้ามจูนอยู่นูนยู่นู้นให้ฐานและครอบครัวจงมีความสุขแข็งแรงและโชคลาภตลอดไปด้วยเถิดสาธุสาธุขน่อยโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ my goodness next week next week is very important not important it's gonna be funny ว่าได้สัตว์ขน่อยฮะโอเคซิสโอเคขน่อย next week ทางคิทเชนเนอร์ทางคิทเชนเนอร์จะมีเสริมสลองพี่ใหม่ลาว made niceเมย์วันที่7เดี๋ยวขอหน่อยเมย์วันที่เมย์วันที่9บ่รู้พอ talking กับเราเมย์วันที่9ปี2026เดี๋ยวขอหน่อย the please I'm try to go ขอหน่อยมินิซอน I'm try to go there to attend yes because พวกเพิ่นมาห่วมเวลาวัดลาวทรอนโตเฮาพวกเฮ็ดว้าว they came supportBig time เลย Thank you เด้อขน่อย Thank you พี่น้องทางคิทเชนเนอร์ขน่อยเด้อสบายดีปีใหม่ลาวให้ปีเรานุ้ยนะ The May วันที่9ปี2026เด้อขน่อยอยู่ Shakespeare Optimist Hall 3976 Gold Street เชิญทุกท่านไปเด้อขน่อยเด้อเริ่มตั้งแต่ 5:00 นแรงจน 1:00 น The next day เชิญทุกท่านเข้าไปค่ะMitchell Mitify $35 included Wow gonna eat a lot พอได้ไปหันลาดซีขน่อยบวชนี่เด้อผลจะเหตุให้บวชนั่นวัดของเฮาส่งนั่นเนาะทางวัดวิทารามถือว่าวัดไว้สักขน่อยบวชพี่น้องพมะวิทารามโอเคพมะวิทารามบูติสเทมเพิลออฟคิทเชนเนอร์วอเตอร์ลูเซิร์นทุกท่านไปขน่อยเอ้ยจะพบกับคณะวงดนตรีดาวแดนไตแล้วก็ anybody need information please ติดต่อสมจิต226 606-5469 จันทร์ 383-885-4569 Dawon, I think Simi Dawon, yes. It is Dawon 519-544-1217 Sangmani 519-854-2877 Okay, Manila 519-497-0051 Wow, it's gonna popPhilippines, beautiful voice, my sister, my beautiful sister, Philippine man, and my special guest, Kanoi, oi, not Ludi, si hamanya wong, like a Philippine guest, don't you, kagan artist, and, yeah, well, that's, how come Kanoi bohen si, but, okay, I know my bro, but I don't know really, he, not know his name, only by the say hi, that's all, so, of course,โอ้ขนมขอบใจยังขนมยังเด้อยังอยู่เด้อแต่ว่าคือว่าเลย last week we had a last time we had a blast and we had a great time ขนมฟอนว้าว I like that the font ประกันโหฟอนมวนไรมวนไรอือฮึมวนพิเศษอีลีได้ดมพิ้นพี่ไห้พี่ใหม่ลาวเขาต้องมวนเขาต้องเหตุให้คือคืนนะขนมเนาะ so bro I saw you bro thank you the bro let's see her what's name thank you the vila sai ti da gun thank you the thank you สบายดีพลวะคนงาม you too thank you bro say hi phone money one อยู่ได้ thank you the bro thank you so much yes thank you for dropping by make me happier to see พี่น้องพี่นันมาหลายๆตั้มเพียงขน่อยบ่ได้สัก Sissy, I don't know what you're talking about, Vanessa. And come on, Kien Fasala, would I? We'll see you so. Okay, boy. Kien Fasala, sis.

Gonna be rain as just well, yes. Okay. ลูกบินเดียวว่าอยู่ลูกบินเดียวว่าเพิ่งพิงม้วนม้วนขน่อยเพลงอันนี้เด้อพูดว่าอันนี้มันอันนั้นลูกอันเล่นดีเป็นผู้ห้องแล้วก็เป็นอาจารย์ดอกเพกเด้อขน่อยเด้อเป็นผู้แต่งเพลงมาให้ขน่อยหลายๆอยู่ได้2 3เพลงหลายเพลงอยู่ Let's see อันนี้มันทั้งสวรรณเขตเด้อทั้งสวรรณเขต Let's see Oh sorry about that ขน่อยอันนี้ลืมเพราะว่าอันนี้เนาะข่าวอันนี้เบิ่งขน่อยสิอ่านสิส่งให้น้องสาวอันนี้เนาะอันนี้ขน่อยอันข่าวอันข่าวเศร้าสลดใจน้องเคยของขน่อยน้องเคยขน่อยอยู่สิสวรรค์ในขีดคนในเมื่อสุกรก็ไปหาเพิ่นไปยามเพิ่นแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นขึ้นสวรรค์แล้วขน่อยเอ้ยว้าว sorry เด้อน้องสาวน้องนางแพงเอ้ยโตเอ้ยก็sorry น้ำเจ้าเด้อนางเด้อเมื่อยเมื่อบ่ได้เมื่อบ่ได้บ้านเฮามันคนละบ่อน้อๆเนาะโอเคเนาะขน่อยฮักกับมากับมื้อวานนี่เนาะอันนี้ขน่อยฮักเขาไปเบิ่งเพิ่นฮักเขาออกเลยสะอาดให้น้องให้น้องฮู้ซะแจ้งข่าวมรณกรรมเด้อขน่อยแจ้งข่าวมรณกรรมพวกข้าพเจ้าครอบครัวนางหมายพ้องพระเนตรกุเพชรสัตดาและครอบครัวฐานไสยพรกิตุยตุยอตุยเนาะและครอบครัวฐานสมพรเกตวงครอบครัวฐานผู้เขาทองสัญลาศครอบครัวฐานมีไซสวรรค์ไซมะนิวไซมะนิวงและขน้อยพร้อมด้วยญาติพี่น้องขอแจ้งความเศร้าสลดใจมายังญาติพี่น้องและเพื่อนมิตรสหายที่อยู่ใกล้และไกลให้ทราบทั่วถึงกันว่าทานสุริกุเพชรศักดาผู้เป็นญาติขน้อยซึ่งเป็นผัวเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นน้าบ่าวของพวกข้าพเจ้าได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วในวันอาทิตย์วันที่3เดือนเมษหรือว่าเดือนหาเฮาใน2026เวลา 9:20 นเลยก็ร่วมอายุได้58ปีเลยสมสม5ปีแล้วก็ศพขน่อยศพของผู้เกี่ยวตั้งอยู่ตั้งอันบำเพ็ญกุศลอยู่บ้านอุดมวิไลหน่วย56นครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตและทราบปนกิจสมขน่อยจะได้จัดขึ้นในวันอังคารวันที่5เดือน5ปี2026ที่ปราสาทหลวงและเวลา13:00 นหมายถึง1:00 นด้วยขน่อยเด้อ1:00แล้วก็วันศุกร์วันที่8ขน่อยรู้สึกวันศุกร์วันที่8เดือน5หรือเดือนเมษก็แม่นเนาะ2026ปี2026แม่นเป็นมื้อแจกเขาและโต๊ะตอนแรงมีการสูตรปริมงคุณฟังธรรมเทศนาและตอนกลางคืนก็มีการขบงานตามประเพณีและวันเสาร์ขน่อยวันที่9เดือน5ปี2026เป็นมื้อตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณร7องค์และก็เวลา 7:00 น. 7:00 น. เนาะเวลา 7:00 น. ขนมบทจักเนาะนี่เพิ่นว่าแล้วก็จบพิธีเนาะขน่อยเนาะ7:00 น. เลยเนาะ7:00 กับ0นาที7:00อันจบพิธีแต่ว่าก็หันขน่อยอ่านบ่ได้อันนี้ก็ลงขอบใจด้วยขอบใจทุกท่านที่ไปห่วมไปอุดหนุนตั้งหน้าให้น้องขน่อยเนาะขน่อยขอเด้อน้องเด้อขอเสียใจน้ำลายเพราะเอ่ยบ่ฮอดเมื่อบ่ฮอดสุดไปสุดก่อนก็พยายามเพิ่นอยู่ไปหาเพิ่นอยู่เด้อน้องเด้อโอ้ยตัวเอ้ย what can we do ชีวิตเนาะขน่อยชีวิตมันเป็นอย่างสี่แหละเอ้าไปอยู่เด้อสุริเอ้ยให้เจ้าไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อป้าอยู่พี่ป้าก็เป็นห่วงเด้อเมื่อบ่ได้จังว่าคันเมื่อจังสิเมื่อยามตอนที่ว่าขน่อยเมื่อก็ไปเฮือนไปหาเพิ่นอยู่ไปหาเพิ่นอยู่เฮาชีวิตขน่อย what can you do โอเคผู้ยังก็หักแพงกันเด้อหักแพงกันอย่าเอาความผิดความยังให้กันมีแต่ว่าแนวดีๆให้กันมีจะจบในงามขน่อยเด้อโอ้ไปเด้อเอ้าว่าอะไรก็ดีคู่ขึ้นสวรรค์สรรพาเด้อสุริโอ้ไม่ก็เนี่ยโอ้ไม่ก็เนี่ยอ้าวคมรุ่นโอเคขนอนบันนี้เนาะลูกบินเดียวมาฟังเพลงเด้อลูกเด้อเพลงมันหมวนซะโอ้ย what we gonna do ขนอนชีวิตเนาะเวทของวิดีโอชีวิตคนทำมันก็จังสี่เลยเนาะโอเคเด้อโอเคมาฟังลูกบินเดียวเอ้ยเบิ่งดูเพราะว่าเพลง

นี่ซุ่มซนคนสวรรค์พูดว่าซุ่มซนซุ่มซนคนสวรรค์นักเหตุด็อกเตอร์ซอรี่ขนาดอาจารย์ดอกผิดพูดว่านั้นบางหนึ่งนี่ขนาดว่าอันนั้นบางทูตเลยว่าซัดเขาซุ่มซนโอเคขนาดพูดว่าเพลงพูดว่าซุ่มซนคนสวรรค์นักเหตุเลนดี้ศิสุพันศิสุพรเป็นผู้ห้องซุ่มซนคนสวรรค์นักเหตุมันเหมือนฟังด้วยขน่อยด้วยพอฟันหลอกมันหนวนได้อันนั่งหน่อยนี่นะโอเคมาบอกเธอลูกไม่เดี๋ยวจะอยู่ไซไว้สรุปฮะอืมโอ้ my goodness โอเค let's see what's up อืม

โอ้ยบินเดียไว้มะม่วนเถหลวงโอ้ยมันเหมือนเดชสวรรค์นขีดห้องเสียงกะหวานได้มันนี่ซ้อนเอ้ยเอื้อกะหวานคือผลอยู่โบอันนี้ก็ใช้สวรรค์นขีดได้ที่บันกือแต่แท้ได้บันกือแท้ได้บันสวรรค์นขีดขอบใจขอบใจเนาะบอกเล่นดีชื่อเชิญ very good voice แต่ serious ต่อมันนี่ซ้อนคือการได้มันนี่ซ้อน you have to เออบอกเจ้าไปเออซึ่งมาเปิดนี่มันนี่ซ้อนเสียงดีดีนะไปให้เพื่อนเหตุเพลงแต่ละอันดูน้องเด้อเพลงตัวใดหมวนคุณเจ้าอย่าเอาเพลงตัวใดหมวนให้เพื่อนเปิดแต่ละอันโน้ตอ่ะให้เพื่อนอัดแต่ละอันแต่อันหันน้องหมวนร้ายหมวนร้ายเออมากเสียงเจ้าว้าวหมวนหมวนหมวนหมวนอะไรเด้เพิ่นแลนดี้เพิ่นขอบใจได้มิ้นเดียไม่บอกเพิ่นเลยเดเพิ่นขอบใจมัม thank you มัม for what yes ว่าเสียงเพิ่นดีหลายเสียงเพิ่นดีหลายโอเคเนาะขนวนเราบังรถสิเว้าเรื่องที่ว่าชีวิตของพวกเฮาเนาะการเจ็บการตายการเป็นบันมาเว้าเรื่องการกินเดี๋ยวได้ทําสิอยู่ดีมีเฮงเดี๋ยวได้สิว่าให้ห่างกายเฮาที่ว่าอันนั้นเนาะเฮาต้องรักษาเดี๋ยวคนบ่รักษาบ่ได้อันนี้นะว้าวเรื่องกินเนาะระวังแท้ๆจะสุกินได้เด้อนี่Sis เอ้ย no junk food for 30 days คันอยากลดหุ่นนะyes I just let's say say 6 days a week only Sunday เอ้ยไปบ่ได้ that's it yes usually I do นั่งเถอะลีทามีเนาะทามีทางไปหันแม่นแต่ว่าเอ้ยไปเมื่อวานเอ้ยก็ไปชั้นหน้าชั้นชั้นนะเพิ่นเป็นอินสตรัคเตอร์สําหรับพลาทิสพลาทิสมันบอกคือกันกับโยคะน่ะสิแต่ว่า more weights is so beautiful you should see her body oh wow not don't know the way now beautiful but healthy นะ she's skinny healthy yes แล้วเพิ่นคนลาวได้หั่น she's very good ตัวคนลาวแต่เกิดอยู่พี่เนาะเพิ่นก็มีผัวคน

Canadians or something. I said, they were, oh my goodness, she's so beautiful. And like, I want to be like her, but I'm too old. Don't know, I try my best to see, you know, what I know. Age, but doesn't matter as long as I take care of her. One, you want to eat something, two, three, four. You know what, call her, you know. กินเป็นนัวบ่ได้มันมีหลายไปทางใดมีแต่เป็นนัวเนาะข้อนี่เป็นอันนั้นเลยเป็นมินิคือข้อคือค่า I know I have something have to take that หนึ่งเด้อโนพิซซ่าพิซซ่าจะกินจะเทขะหน่อยบ้านเฮาบ่เป็นหยังบ่แม่นอันเนาะอยู่นี่มันจะ almost everyday เด้อเนาะซิสเนาะเฮาคันเฮาจะกินได้แล้วก็พิซซ่าบ่ให้กินเด้อนี่ fries and deep fry นะ duck and assist bear but french fry or whatever this แปลว่าจืนกับน้ำมันหั่นน่ะเพิ่นบ่ให้กินเด้อ 30 มื้อมันสิไปอดได้บ่คนเฮาเนาะบ่มีแคนดี้อีกเด้อโนแคนดี้ฮัมบ่แม่นเด็กน้อยเนาะซิสเนาะโนไอศกรีมโนไอศกรีมฮัมก็บ่แม่นเด็กน้อยโนฟรายชิคเก้น I love that you know but you should go by the St. Louis and St. Louis and sis they bake นะ it's very good I love that บ่เขาบ่ได้จืนเด้อน้อง like no sugar coffee อีกเด้อบ้านเฮาอยู่นี่โอเคอยู่เฮามีหลายอัน sugar สิใส่เนาะ and sweet มียังคําว่าสวีทสวีท what the cause is ตอนนั้นก็โอเคอยู่เฮาใส่เนาะแต่ว่าเออกินอายุจะพูดเลเบทฮันนี่น่ะเออกินบลักคอฟฟี่บ่ได้ I put honey this is a little bit not much like no instant noodles this is please don't do that sis oops sorry but instant noodles so please just get away for only 30 days ก็บ่กินจักเทื่อได้ลังเทื่อก็บอกลูกโลด processed snacks คือว่าเนาะเด็กคนเฮาบ่กินปานใดดอก แปลว่าสแน็คแบบอันมันยังไปเพิ่นเฮ็ดไว้นะสิมันเข้าใส่ออลไคนด์ so all kind I don't know what they say though yeah study today if you want to be healthy study today the sister oh you look good don't worry about that for you I know who you are so don't worry only well ทุกคนเนาะที่ว่าให้กิน healthy นะ sis but you good you're good Hello, my dear. Hello, my dear. oh, Landy. ขอบใจเด้อลูกเด้อ บินเดียวส่งให้แม่เด้อ บินเดียวส่งให้แม่เด้อลูก ม่วนหลายขอบใจอาจารย์ออกเพลงให้แม่เด้อลูกเด้อ เพราะว่า เพิ่นแต่งเพลงให้แม่หลายอยู่ได้ ลังเทื่อแม่สิให้เพิ่นแต่งให้เจ้าร้องให้แม่ เอาค่ะ เป็นของวิทยุแน่ อาจารย์ออกเพลง อย่าขอบใจเด้อลูกเด้อ ขอบใจหลายๆ ทุกเมื่อท่านหน้าเจอกันเนาะ คือเจอเนาะชุดก่อนแม่เมื่อบ่ฮอดลูกเพราะว่ามันอันนั้นหลายมันไปและอีเมจักไปหยัง I don't know ลังเถื่อไปลังเถื่อ sorry though I don't know อีเมกินเป็งนัว I can't eat MSG ตัวมันกินบ่ได้ลูกกินแล้วมันเข้าในคอตลอดแต่จริงก็บ่ได้กินดนนึงได้ลังเถื่อเฮาไปซื้ออาหารเขาก็ใส่คานอ something like that เด้อไปไปคอแม่มันค่าอยู่ Hello, baby. My baby. My king. My handsome king. Can't wait to see my baby. What is that, sis? Put honey and turmeric. I don't... Yeah, sis, you can do that, no? Kimyubo. Kimyubo. Kimin. No, put on kimin. I know. Kimin, sis. Let's see. Ah. That's very good for you, the kimin. He bought, you know, he bought Landy and a look India and a put out kimin. My pen and young got see what that's called. Kimin, gali, hit gali, no see, no? Oh my god, I can't eat though. I can't eat gali. Okay, look, thank you, the look, though. Thank you, Landy. Non salu, man, duck, la ban, how we deal, kukan. Eh, cool, eh, oi. Where's the cool, eh, na? เพลงม่วนแท้ yes อันมุทิศแล้วนี่เปิดเพลงคุเอนะโถ่ยคุเอนี่เมื่อทนาไปหากันเจอกันเด้อคุเอเด้อ we have to meet each other เด้อ we have to meet each other เด้อ when I go loud next we get together เดี๋ยวมีลูกอุ้ยนี่แลนดี้นี่คุเอนี่เนาะอันนี้ว่าเรื่องไทยบาทโอ้เบิ่งสุโมงก็เด้อขะหน่อยเด้อจังหน่อยลมหลายม่วนๆวันนี้ม่วนหลายปีใหม่ปีใหม่ thank you เด้อ happy lao new year still เด้อขะหน่อยเด้อ okay look lady happy lao new year see you next year I would say yes if I go there so let other kue de phop kan pina kan dai pai wa you know kue mi nong khoi phun sia de han yut savan nai khet yeah it's okay pa

พิ่นสุนั่นสุดเมื่อนะครูเอ้ยเพิ่นโซเพิ่นอันนั้นเนาะบัดนี้เพิ่นเชียร์เลยเด้เพิ่นเชียร์เมื่อวานนี่เนาะโอเคนะขอหน่อยเอาเข้ารายการตัวนี้เรื่องอันที่ว่าการกินการกินเด้อบ่ให้กินโอ้ยบ่อ้ามโอ้ก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนขอหน่อย before bed เด้อขอหน่อยเด้อso บ่ให้กิน spices food อ่ะมันเผ็ดๆบ่ให้กินโอ้ยเพิ่นสิเก็บท้องได้นี่ fatty foods แบบแฮมเบอร์เกอร์อีหยังหั่นน่ะ caffeine because I can't take caffeine ขนมีมี caffeine you know คุยเล่นดิอันเมื่อบ้านบ่ได้สัตว์บ้านเฮาเพิ่นกินเพิ่นกินกาแฟอัน ice coffee โอ้ยกินบ่ได้ได้แม่กินบ่ได้เพราะว่านอนก็บ่ได้เลยมื้อนี้สอนหัวใจเต้นตึกๆๆนั้นอันแค่แค่ take caffeineNo, only decaf กินได้อยู่แต่ว่าเมื่อบ้าน sorry the ice coffee that's the best the คูเอกินบ่ได้ that's the so and so much caffeine กินบ่ได้กินบ่ได้มันก็มีมันมีอย่างบ้านเฮาหาคาเฟอีนว่าบ่เป็นคาเฟอีนคือกันน่ะเด้อเนาะเนาะกินบ่ได้ช็อกโกแลตบ่ให้กินยามนอนเพราะช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตก็มีคาเฟอีนกินบ่ได้เด้อacidity food oh my goodness อันนี้เป็นน้ำส้มกับไฮกิน sugary drink แบบโคกแบบพอปกับไฮกินเด้อ salty snacks แบบsalty snack เป็นชิปส์นะขนาดเป็นใส่เกลือหลายบ่ได้อันนี้ก่อนนอนก่อนนอนมาได้ eat เวทคนคักอยู่ได้ eat ก่อนสินอนฮะเด้อคำพะหิวอ่ะ oatmeal almonds cherries warm milk kiwi cottage cheeseand herbal teas I don't know anything like that ขน่อยกินบ่ได้แต่ว่าเฉพาะผู้ที่อันผู้ที่กินได้เนาะกินเด้ออือหือมีแต่ว่าเอาแต่ของดีๆมาเว้าเพราะว่าหลังจากเฮาอ่านเฮาเอาแนวดีนางเอ้ยขอเห็นเจ้าเข้ามาอยู่ใดนางเพลงจะอยู่โอเคบ่จะอยู่ดีมะเฮงบ่เฮ้ยบ่นางงามนางงามอันนั้นก็ชาวสวรรค์ในขีดได้นางงามจูนี่เนาะเฮ้ยโอเคเด้อขน่อยเว้าเอามาฟังเพลงตัวนี้ม้วนม้วนอยู่ซะก่อนเพลงอีหยังตัวนี้เพลงอันนี้ขน้อยมักได้ตัวนี้นะ usually ก็สิว่าละคือ AI นะฮะ but I like it I don't know why but the music is so nice and so clear let's see I have to write down ว่าขน้อยต้องอันนี้ได้ลองอีเด้อลูกอันนั้นนั้นแลนดี้เด้อเว้าเลยก็ส่งไปหาอาจารย์ดอกเพกเด้อลูกเด้อว่าแม่กัน thank you หลายๆลูกลินดี้เสียงหวานหลายนี่นะอ่ะโอ้ยใหม่กูเนี่ยมิตรลืมนี่เขียนเนี่ยเพราะว่าอันมันลึ่งมันไม่ลึ่งแน่นอนเนาะ46โอเคหมอบเพลงตัวนี้ให้ทุกฐานเด้อหน่อยเด้อ let's see number 1

โอ้ขนอยเพลงม่วนหลายม่วนม่วนเพลงอันนี้แท้จริง Yes it is man แท้สิแต่ว่ามันม่วนมันม่วนเนาะมันม่วนเวลาดนตรีอะไรดนตรีอะไร the music เนาะ the voice too so nice and clear ก็บ่เป็นยังขนอยสมัยใหม่สมัยใหม่เฮาก็ย่องเฮาก็มาอันนั้นๆอีเตอร์ซัพพอร์ตพวกห้องคือกัน Yeah so sweet the so sweetแต่บ่ถอแลนดี้ได้แลนดี้เสียงแท้ this is you know the good it's really another voice ของคนสนั่นโอเคขอน้อยเว้าแล้วเว้าอีกเด้ออันนี้เด้อ I hope you I see you there sis then you thank ขอน้อยเอ้ยอันเนาะขอเชิญทุกท่าน let's see ขอน้อยมีหยังบ่ดีคือสิบ่มีหยังต่ออีกเนาะเนาะแปลว่าอันนี้เนาะทางอัน Kitchener Waterloo ไปเด้อขอน้อยไปหวมเด้อขอน้อยก็สิพยายามอยู่ได้บอกกับเพิ่นว่าสิไปอยู่ได้สิไปขอเชิญทุกท่านไปห่วมกันอันนี้นะถ้างานดังงานคิดชื่อวัตลูเด็กคนน้อยเพิ่นจะมีการอันงานปุ่นปีใหม่ลาวเฮายังอยู่เด้อคนน้อยยังบ่ทันเมิดเพราะว่าตะละบอนเฮาเทคเทิร์นกันเนาะคนน้อยคันเห็นบาดเดียวมันก็บ่ได้เพราะว่าคนเฮาเนาะมันต้องไปแย่กันไปแย่กันมาโซที่หน้าเดือนเมษวันที่9เด้อปี2016อยู่ซีเซ็กซ์เพียร์It's a lot. It's almost 2 hours from here. This is Optimist. Hall 3976 Gulf Street. The Khanoi. The Leung. The Ha Mong. Ha Nung Mong. Till the next day. Yes. Yeah. Donti. Ka Mi Long Pathan. Phun Wa Hong Pathan. Pathan. I know Pathan. Phun Ma. Yut. The Bahu. Su. Phun. Pen Yang. Khanoi. Ka Lui. Su. Yang. Sa No. Ka Lui. Wa. Bodi An. Su. Phun. Sa. Oh, are you coming to sis? Oh my, Jay, ไปบ่หัน Wow. yes, yeah, what's it ไปอยู่เด้อ Jay, we'll see, you know, กันพยายามจะไปอยู่ What's it ไปอยู่ได้กัน BBC, oh, me, don't know, Jay. So, วันที่9กันเมนไปท่านนี่แหละคันว่าได้ไปกันลองพยายามอยู่บอกกับเพิ่นแล้ววันที่15กับเบิร์ดเดย์ So, วันที่22 23กันค่าอีกเนาะ Wow. กันบ่เป็นหยังเขาเนาะอันนี้งานไปหวามกันเนาะเจ๊เนาะเจ๊ไปนี่ม่วนแหละเพราะว่าเจ๊เพิ่นโอ้เต้นแล้วไลน์แดนซิ่งวิดีโออีก Yeah see you there the J

เออขนมไปแถบได้เจ็ดกับสิบไปเลยขนมอย่าลืมอาคารมิชลินกับ35ดอลลาร์ in a dinner included ทุกอย่างเลยว่า only drink the ขนม don't drink เขาอาจจะเมนอันนั้นเมนอยู่ใส่คือกัน usually คนพนมี buffet and included แต่ว่าเป็นน้ำเป็นในมียัง drinks any drinks ว่าฉันเนาะเขาซื้อธรรมดา support พนนกขนมเนาะ support พน yesอันนี้พ้นเหตุมันให้วัดว่าห้ามเด้อว่าเป็นส่วนตัวนเจเนาะอันนี้เข้าไปครับก็ได้บุญสวยกันสวยกันทุกอย่างเพราะว่าพ้นมาสวดสปอร์ตวิทยุอ่ะสปอร์ตวัดเราอันโทรนโตเฮาลายโตต้องเป็นเท่าใดโตต้องไปเป็นเท่าใดโตเลสซี่ขึ้นหน่อยเอ้ยเพราะว่าโน้มันอันนี้เด้อเบิ่งดูอ่ะคือลักษิขนมเบิ่งเพลงก่อนเด้อเพราะว่าจะเบิ่งเพลงว่าตัวไหนเนาะบ่ได้เบิ่งบ่ได้จดไว้เพราะว่าอันโอเคอันนี้ต้นหนึ่งบ่เผาก็เอาเพลงต้นหนึ่งไปเพราะว่าอันจะหน่อยคูณมาเพิ่นต้องการเพิ่นต้องการอันซีดีตัวนั้นก็บ่เป็นหยังเนาะเจ๊เนาะเฮาพบกันขนมเอ้ยขนมจะเปิดเพลงไปถ้าว่าเพลงยกไปขนมจะเปิดอีกต้นหนึ่งก็สิได้อําลากันไปให้ทุกท่านอยู่ดีมีเฮงเด้อขนมพบกันพบกันพบกันเจ๊พบกัน next week เนาะเฮาไปหมวนก็สิว่าเลยเจ๊เอ้ยเฮาหักแพงกันบ่มีหยังที่ว่าอันนั้นอายุเฮาซ้ํานี่บ่มีหยังมีแต่เอาในใดดีเฮาอันเฮาอันนั้นกันมีหยังขน้อยเอาเชียร์ให้กันเอาความม่วนซื่นเว้าดีนํากันเฮาก็ใจดีเว้าหักแพงกันในใดดีในใดอันนั้นน่ะนะมันคงธรรมดามันคงธรรมดาชีวิตอีกชีวิตของคนเฮามันมีมือหนึ่งมีมือขึ้นมือลงมือบ่พอใจมือดีใจโอ้บิ๊กก็บอกมือดีใจมือบ่พอใจเนาะแต่ว่ามันคงธรรมดาชีวิตเฮามันเป็นจังซั่นแหละขน้อยเอ้ยมีแต่ว่ามีแต่ว่าแนวใดอันที่ว่าเฮาบ่เฮ็ดให้เสียใจกันเว้าดีๆหมดผู้ว่าเฮาเฮ็ดหยังคือเจ๊คือกันไปฝนไปลํามีแต่วอลันเทียร์เสียสละเวลาตัวเองมีแต่ม่วนๆไปเลยๆขน้อยบ่ต้องบ่เว้าให้กันแบบโอ้จังซั่นจังซี่มันบ่ดีแปลว่าเพิ่นว่าบ่ดีหัวใจกับสมองคันบ่ม่วนแล้วเฮาก็บาปเด้มันบ่มีสอนไว้เจ้าหั่นไปสั่งได้นางเพลงนางคนฮู้นี่เพิ่นให้คนดีได้มันสิสอนหั่นว่าแต่ความดีใส่กันขน้อยหักหรือพอหักกันถ้าเอากำลังใจให้กันอันนี้เป็นดีสิ่งดีที่สุดขน้อยเบิ่งเลยส่วนจริงอันเบิ่งผักเบิ่งเจ้าเด้อขน้อยเพิ่นเฮาไปฟังเพิ่นว่าว้าวสมมุติผู้ใดเฮาเพิ่นหายมันขน้อยมันคอแห้งผู้ใดสิว่าให้เฮาแม่นเรื่องของเพิ่นบ่แม่นเรื่องเฮาเพิ่นว่าจังซั่นได้ขน้อยแปลว่า just leave alone เพราะว่ามันบ่แม่นเฮาอยู่ซื่อๆแล้วเพิ่นมาเว้าให้เฮาก็สิเนาะมันบ่แม่นเฮาได้แม่นเพิ่นพูดมีปัญหาบ่แม่นเฮามีปัญหาอันนี้ก็ถูกอยู่เด้อันเฮาฟังพันธรรมะธรรมโอเพิ่นว่ามีแต่เฮาซื่อๆแต่ว่าคือเฮานี่ตัดสินยังบ่ได้มีแต่ว่าบาปบุญเพิ่นเฮ็ดเองขน้อยก็สําคนนั่นนะโอ้ยเพิ่นฟังแม่นหวนบาปบุญเพิ่นเฮ็ดเองบ่แม่นเฮาบ่หั่นเอาขอบใจเจ้ขอบใจมื้อนี้2ขอบใจลูกเป็นเดียวขอบใจทุกท่านที่เข้ามาด้วยขอบใจเบบี้เด้อขอบใจหลายๆขอบใจ love you love you all เด้อขน้อยเด้อโอเคเด้อ let's see แม่นตัวใดนี่นะเอามาฮักกันอีเพิ่นว่ามาฮักกันเด้อมื้อนี้สอนเด้อมาฮักกันใหม่มาฮักกันใหม่เพลงนี้มื้อหนวนเด้อ yes yes I love this song ขน้อยจบนี่ของขน้อยคือสิอันนั้นเด้อมื้อนี้สอน thank you so much you are the best okay I love you okay okay